0: again. Well, that's life.
1: For the first time, a native species has been confirmed to have contracted the H5 bird flu. The greater crested tern was found in South Australia in a coastal area frequented by migratory species which have previously tested positive for the virus. The search for a missing teenage girl in bushland near Donald in northwest Victoria has ended in tragedy. Human remains, believed to be those of 13-year-old Layla Jeffrey, have been found. Her death is being treated as suspicious. Latest data shows more people have been meeting their recommended serves of lean meat and alternative foods. Mark Dransfield reports.
2: Bureau of Statistics figures show nearly two-thirds of intake was eating meats and poultry, with other sources coming from eggs, nuts, seeds and fish. The Bureau's Saraksha Maharaj says around a quarter met the recommendations for grains, cereals and fruits.
3: And a quarter of grains and cereals consumed came from whole grain or high-fibre varieties, and more than half, or 58.2% of fruit serves, came from fresh, frozen or canned food.
2: The figures are an improvement on 10 years prior. Mark Dransfield, Air News.
1: 13,000 Nissan X-Trail vehicles built between 2022 and this year are being recalled due to a software issue. A problem with the lithium ion battery controller in the vehicles may cause them to enter a fail-safe mode. Officials say the loss of power could increase the risk of crashes. This is Air News. In NRL, Parramatta coach Jason Riles has refused to rule out signing Jerome Luai for a one-season stint in 2027. The Tigers have told Luai to find a new club before he joins the PNG Chiefs in 2028. Roosters coach Trent Robinson says Luai is not on their radar. West Tigers take on the Warriors in round 19 tonight. The AFL has unveiled a long-term strategy to grow the game in India. Among the goals, the league wants to increase participation in India to more than 100,000 registered participants over the coming years. AFL CEO Andrew Dillon says they need to focus on sustainable grassroots initiatives.
4: The focus going into India is to do that, and then ultimately there may be commercial rewards, there might be gains for points, but absolutely it's just to get that foundational support to grow the fandom, and then ultimately we'll see where it takes us.
1: Round 18 continues tonight with Collingwood taking on North Melbourne. Cameron Waters has taken out race 20 of the supercars in Townsville. Brody Kostecki's finished second, Matthew Payne third. A blockbuster coming up at Wimbledon tonight. Defending champion Jannik Sinner will take on Novak Djokovic in the men's semi.
5: Serving Sydney Southwest, the sounds of MacArthur.
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่รายการเสียงลาวออสเตรเลียนพบกันที่2 MCR 100.3 MHz FM จัดเสนอโดยสมาคมบริการชุมชนลาวออสเตรเลียนดำเนินรายการโดย DJ วิลาบรรษาพิษอนง
7: แล้วสบายดีท่านฟังที่เคารพนี่ต้อนรับทางสู่รายการเสียงลาวออสเตรเลียนตัวที่แล้วนี่ข้าพเจ้าบ่ได้มาเพราะว่าครบรอบวันเกิดของข้าพเจ้าเองเนาะครบรอบ70ปีเนาะแม้ซึ่งว่าทั้งแข็งแรงทั้งหนุ่มทั้งแน่นเนาะถึงว่า70ปีก็ยังมันจะได้การให้ท่านรับฟังอยู่เนาะอ่ะมื้อนี้ก็เช่นเคยเนาะมาฟังข่าวเพียงกนอากาศสิคอนฟังข่าวฟังเพลงมันม้วนจากห้องทรงของเนาะมื้อนี้ปรากฏว่าอากาศก็จะเย็นไปเรื่อยๆเนาะ 60% ฝนตกเนาะอากาศอยู่ระหว่าง4-57องศาส่วนวันอาทิตย์อากาศก็7-55องศาแล้วก็วันจันทร์อากาศก็จะเย็นเช่นเดียวกันเนาะ6-59องศาส่วนวันอังคารก็4-59องศาและวันพุธก็6-57องศาส่วนวันพฤหัสจะมาถึงนี่ก็หัว6-58องศาจะมีฝนตกประมาณ 80% เนาะแม่ส่วนนี้สกุลฮอยเด้ได้ยินลูกหลานนอนบ่อยากตื่นไปใส่เนาะพออีกนึงอากาศก็เย็นแล้วก็ฝนก็ตกบ่อยากไปใส่เนาะนอนเนาะคุ้มค่าเนาะพ่อแม่ก็รู้สึกว่าดีใจเนาะที่ลูกหลานบ่ไปรอลิ้นเพราะว่าฝนตกเนาะไอ้นึงอากาศก็เย็นไอ้นึงก็สกุลฮอยเด้เลยเนาะอ้าว บ่มีหยังม่วนซื้อกันไปเนาะมาฟังเพลงม่วนๆสิก่อนแล้วค่อยมาฟังข่าวจากห้องส่งเขาเนาะฉะนั้นนะเพิ่นว่าที่แล้วนี่ดีใจหลายบ่มีข่าวซั่นเด้ผู้จัดรายการแทนครับเจ้าอีกเปิดเพลงให้ตลอดมีแต่เพลงม่วนๆปะปนกันไปเนาะอ่ะบ่มีการเสียเวลามาฟังเพลงม่วนๆสิก่อนเนาะสาวคำม่วนรอคอยสนับสนุนได้เลย

0: มาแล้วสองเพลงม้วนน้องขณะนี้เวลาเขา 7:15 วันนี้มาฟังข่าวจ้างห้องส่งของเนาะข่าวมีว่าในนี้เคลื่อนแตกอยู่ประเทศจีนใน 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่รู้สึกว่านักหลายเนาะฉะนั้นเปลี่ยนเสียเวลารับฟังได้เลย
1: การเคลื่อนแตกอยู่มณฑลกวางจี้ประเทศจีนในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุให้ทางการจีนต้องได้สั่งอพยพประชาชนประมาณ 100,000 คนออกจากพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนโครงหลังพื้นฐานเหตุการณ์ดังกล่าวคล้ายๆคือกันครับเหตุการณ์เคลื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในเดือนกรกฎาคมปี2018ที่ผ่านมาผลกระทบจากเคลื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเหตุให้มีผู้เสียชีวิต71คนและสิ่งที่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันก็คือซากปรักหักพังของบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายจากเหตุการณ์เคลื่อนแตกในเวลานั้นโดยเฉพาะอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือเหตุการณ์ดังกล่าวมันได้กลายเป็นที่ประจักษ์ตาถึงผลกระทบความอันตรายจากการสร้างเคลื่อนถึงว่าในแง่มุมของผู้วางนโยบายในการสร้างเคลื่อนก็เพื่อพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฉพาะในฤดูฝนปีนี้เขื่อนไฟฟ้าหลายแห่งก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เกี่ยมรับมือกับการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนตัวอย่างเขื่อนน้ำเทินหนึ่งก็มีการประกาศปล่อยน้ำออกจากเขื่อนแต่วันที่6/12กรกฎและอีกหลายเขื่อนก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับน้ำท่วมกระทันหันปัจจุบันนี้หลายพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้บาดาลถูกน้ำท่วมแต่สิ่งสำคัญก็คือเจ้าของเขื่อนบ่ได้รับผิดชอบต่อผลเสียหายจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนแต่อย่างใดทั้งหมดนี่คือความเสียหายจากเขื่อนไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เขื่อนแตกและการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนแต่ว่ารัฐบาลลาวก็ยังสืบต่อสั่งเขื่อนไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องส่วนว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เป็นหน่วยงานรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆอยู่ในประเทศลาวก็ตกเป็นหนี้อยู่$4 ดอลลาร์สหรัฐหมายความว่ายิ่งรัฐบาลสั่งเขื่อนไฟฟ้าหลายเท่าใดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เป็นของรัฐบาลก็ยิ่งตกเป็นหนี้หลายเท่านั้นคำถามก็คือว่าจะพัฒนาเพื่อภัยกันแท้
2: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio. And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most. Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live, work and shop in your area. Trusted and engaging. Listeners trust their favorite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on. Whether in the car, at work or at home, radio is part of daily life, keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete, stand out. Call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
4: Has this weather made your yard go feral? Lilbert Small Jobs and Home Help is here to help. From regular lawn maintenance to full overgrown cleanups, every job is done properly with clear pricing and no surprises. We proudly service Camden, Campbelltown, Wallandilly and the Penrith LGAs, helping you keep your home safe, tidy and looking its best. Mowing, edging, hedging or a complete yard rescue, we'll get it sorted. Call 0482 020628 or visit lilberts.com.au. That's lilberts.com.au. Lilbert Small Jobs and Home Help. Small jobs done properly. Station sponsor.
5: Available to you 24/7. Online. Whenever you want it.
6: The sounds of MacArthur.
7: Sam MacArthur's.

2MCR ห้อยจุด3 MHz FM ขอเชิญหานพบกับรายการเสียงลาวออสเตรเลียนฟังสารคดีฟังข่าวฟังเพลงจัดเสนอโดยทีมงานวิทยุเสียงลาวออสเตรเลีย

0: ในเวลา 7:00 น. สัก 8 นาทีเนี่ยบัดนี้มาฟังข่าวจากไอ้เอกฮอนอความเสี่ยงขนาดไหนกับโครงการที่สร้างรถไฟลาวเวียดเนาะเพราะว่ากาฮูอยู่กับประมาณ200กว่าลักเนาะตากจากทาแขกไปเนาะแต่ว่าเพิ่นจะสร้างรถไฟจากเวียงแก่นไปหาปักเซเนาะนั่นก็คืออีกโครงการนึงเช่นเดียวกันเนาะสารบ่เป็นการเสียเวลารับฟังได้เลยเนาะ
1: สิให้ประชาชนฮู้ใส่ฮู้พุ่นแท้ๆมันก็สิบ่เว้าออกมาดอกมันก็สิเว้าแต่อันดีๆหั่นแหละก็คือที่ผ่านมาหั่นแหละแต่ในทางปฏิบัติมันก็เห็นได้ตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเลยดิจากทางรถไฟลาวจีนว่าลาวได้หยัง
2: สบายดีไอ้คุณแก้ว
1: สบายดีเพชร
2: ดอยไม่ได้เจอกันดนนะดอย
1: ทับติดได้นอนที่เฮามาอันจัดรายการน้ำกัน
2: โดย
1: อ้าวสิเล่าเรื่องอย่างมื้อนี้เจ้าเกินๆก่อน
2: มื้อนี้ก็มีประเด็นนึงเนาะที่สิมาเว้ากันซึ่งมันเป็นประเด็นที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศลาวแล้วก็มันเป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจที่รัฐบาลลาวได้ตั้งใจที่สิเฮ็ดแล้วก็ลงทุนเนาะนั่นก็คือโครงการรถไฟลาวเวียดโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามมูลค่าโครงการตัวนี้ที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็คือ 6.6 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเนาะถือว่าสูงถือว่ามหาศาลเลยแหละตัวนี้เนาะที่นี่รัฐบาลลาวนี่กำหนดเฉพาะความยาวเส้นทางรถไฟเฉพาะฝั่งลาวเลยเนาะ452กิโลเมตรจากนครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองท่าแขกจากท่าแขกหาชายแดนเวียดนามแล้วก็จากชายแดนเวียดนามหาท่าเรือหวงอ่างนี่มีความยาวทั้งหมด119กิโลเมตรเนาะโครงการตัวนี้ศึกษามาตั้งแต่ปี2021สิเริ่มก่อสร้างในปี2026นี้น่ะคิดว่าน่าสิประมาณปลายปีนี้น่าสิเริ่มก่อสร้างได้ไอ้อุ่นแก้วเห็นว่าโครงการนี้มันสิมีผลได้ผลเสียเนาะใดถ้าเทียบกันกับโครงการทางรถไฟลาวจีนที่ผ่านมาเนาะ
1: ตอนนี้น่าสนใจประธานเบิ่งแล้วก็มันเป็นซีรีส์มันคือละครซีรีส์เกาหลีเนี่ยนะมันฟังแล้วมันก็ม่วนฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องตกอยู่ที่ตอนเศร้ามันก็น่าเศร้าใจขึ้นกันคล้ายๆคือซีรีส์เกาหลีแหละเขาสิมาเบิ่งอยู่บนใดเพชรประดาท่านเราล้มกันไปน้ำเขาสิบ่เบิ่งอยู่บนว่าลาวสิได้อย่างลาวสิเสียอย่างจากโครงการทางรถไฟลาวเวียดเนี้ยในต่อหน้าเนี่ยเขาสิฮู้ได้แนวใดในต่อหน้านี่ก็บ่มีไปฮู้หรอกว่ามันสิเกิดจะเกิดยังขึ้นเพราะว่ามันยังบ่ได้เกิดขึ้นอันนี้เป็นแผนการแต่ว่าให้เฮาเบิ่งหลังกับเบิ่งปัจจุบันนี้เฮามีทางรถไฟลาวจีนแม่นบ่มูลค่าเท่าไหร่ประมาณ6ตื้อแม่นบ่แล้วเบิ่งดูว่าก่อนสิเกิดทางรถไฟลาวจีนมันมีความยุ่งยากขนาดใดในการว่าเอาดินเอาดอนของประชาชนในการสดเซยให้ประชาชนเจ้าเคยนําเสนอข่าวตัวนี้เป็นยังไงเจ้าว่า
2: โครงการตัวนี้เท่าที่ผ่านมาเนาะเท่าที่ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านเท่าในการลงพื้นที่เนาะการชดเชยชาวบ้านนี่หลายสิ่งหลายอย่างนี่บ่สมเหตุสมผลเนาะทั้งเรื่องของการยกย้ายเฮือนซานจากดินจากแคมทางเส้นทางลักเส้นทางรถไฟและก็ย้ายข้าเจ้าไปอยู่ในกลางป่ากลางดงเนาะสร้างเฮือนให้ข้าเจ้ามันก็บ่คักบ่งามบ่อนทําการผลิตมันก็อยู่ไกลห่างไกลเรื่องของเงินสดเซยเองก็มีความล่าช้ามีความบ่สมเหตุสมผลชาวบ้านหลายบ้านก็ห้องถูกห้องเฮียนแต่ทางการลาวก็บอกว่าเป็นไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามการประเมินสุดท้ายมาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้าน
1: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับประชาชนจากทางรถไฟลาวจีนวันนี้มาเว้าเรื่องทางรถไฟลาวเวียดวันนี้บรรดาท่านทางรถไฟลาวเวียดนี่เพิ่นมีการประชุมกันแม่นบ่เพชรคันหาท่านเจอได้มีการประชุมกันอยู่กองประชุมสภาแห่งชาติหั้นเพิ่นมีการอภิปรายกันคันซั่นไป

จกของเฮาเนาะจกกันบางคนเพราะว่าการสัมภาษณ์หรือว่าการอาเสียงของเฮานี่บ่เสียงโหวเนาะฉะนั้นก็จนก่อนมาฟังพี่มันม่วนสิก่อนเนาะแล้วค่อยฟังมาฟังการสัมภาษณ์ต่อเสร็จแล้วฟังได้เลย

0: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
2: Forget fighting cancer. That's how smart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
3: Tune in, tune up. It's another great tune now on Sounds of MacArthur. FM.
4: แม้แล้วขณะนี้7โมง40นาทีเนาะบัดนี้มาฟังข่าวการตัดสินของคนที่สอนรับบางหลวงหรือว่ามีการคอร์รัปชันอยู่ที่บ้านเขาเนาะมีสารตัดสินเรียบร้อยแล้วของโครงการไฟฟ้าแล้วนั้นมีไฟแดงจำคุกตลอดชีวิตหรือมีการติดคุกหลายสิบปีเนาะฉะนั้นบ่เป็นการเสียเวลารับฟังได้เลย
5: ชาวลาวบางส่วนอยากให้ภาครัฐสอบสวนลงโทษการสอลาดบางหลวงอีกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอลาดบางหลวงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เสื้อว่าบ่แม่นมีแต่5คนนี้ที่ถูกดำเนินคดีย้อนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังเป็นหนี้สินประมาณ4ตื้อดอลลาร์สหรัฐในวันที่1กรกฎาคม2026ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงผลการตัดสินคดีสอลาดบางหลวง4คดีโดยมีจำเลยรวม18คนในนี้มีคนไทย1คนทั้งอดีตพนักงานรัฐระดับสูงและนักธุรกิจชาวลาวบางส่วนอยากให้ภาครัฐสืบสวนลงโทษการสอลาดบางหลวงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและบ่ควรเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
6: แล้วพอหูอยู่ว่าเรื่องไฟฟ้าพื้นที่เทมหรือว่าแนวใดมันก็ต้องติดหนี้ตลอดประชาชนนี่ต้องได้แบ่งรับภาระต้องมาขึ้นค่าไฟฟ้าแต่ว่าเพราะยันแม่นบ่ได้อ้อนละแห้งบ่ได้แข็งละวินนะเลือกปฏิบัติเฮ็ดให้อันประเทศอื่นว่าตัวเองเฮ็ดแท้ไปเฮ็ดกับผู้ที่มันบ่มีอำนาจนะ
5: คดีโครงการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีจำเลย5คนคือเท่าอภิชาติวรรณกุลนักธุรกิจไทยและอดีตผู้บริหารระดับสูงอีก4คนโดยมีเท่าท้องเพชรเท่าพรวิสัยเท่าสายสนิทเท่าคำบนทั้งหมดถูกตัดสินอิสรภาพจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาซ่อโกงทรัพย์ของรัฐสวยไส้ฐานะตำแหน่งให้และรับสินบนส่วนว่านักธุรกิจไทยต้องไส้แทนค่าเสียหายหวมกว่า24ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นยังมีการตัดสินในอีก3คดีคือคดีสอลาดบางหลวงอยู่กระทรวงการต่างประเทศ1คนคดีรับให้สินบน8คนและคดีซ่อโกงทรัพย์ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม4คนโดยมีทั้งผู้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและจำคุกแต่2หา12ปีพร้อมมาตรการยึดทรัพย์และปั๊มไหมตามกฎหมายองค์การความโปร่งใสสากลได้รายงานเกี่ยวกับการสอลาดบางหลวงในปี2025ฉบับล่าสุดว่าประเทศลาวถูกจัดอันดับอยู่ที่109จากทั้งหมด182ประเทศ
4: การปราบครั้งนี้เขาจึงไปได้ดีแต่ว่าถ้าติดต่อไปตลอดปีนอนเรือไปต่อเนื่องนั่นแหละก็เป็นเหตุให้ผู้ที่มือสั่นมือยาวอาจจะกลัวเนาะแต่ว่าถ้าบ่มีเส้นซ้ายการหูจักว่าการจะบ่รอดเนาะถ้ามีเส้นซ้ายอาจจะรอดไปในการปราบนี่ชนะหูจักว่าเป็นห่วงเนาะถ้าว่าบ่จริงจังเนาะเอ้านั่นเป็นข่าวนํามาสื่อทางฟังเนาะมาฟังเพลงมันมั่วจักก็เนาะสื่อฟังได้เลย

0: ขณะนี้7:47 นาทีมาฟังข่าวการทหารส่งใส่ปลาตายที่น้ำอู่ซีโยมระเคือนปล่อยน้ำบางอย่างเรือมีสารเคมีปนเปื้อนในแม่น้ำอู่นั่นน่ะท่านรับฟังได้เลยนะว่าเกิดขึ้นในแม่น้ำอู
1: ่ชาวบ้านอยู่เมืองขวาแขวงพงสาลีสงสัยกรณีปลาตายจำนวนหลายบริเวณหน้าเขื่อนและกล่องเขื่อนไฟฟ้าน้ำอู่ซีอาจมีสารเคมีบางอย่างเกิดการหัวไหลใส่แม่น้ำนอกจากนี้ภายในเขตเมืองขวาก็บริมีหงจักโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายหรือมีการปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แม่น้ำอูจึงเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกวดหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ในระยะยาว
2: ยังไม่เห็นความสรุปก็บ่แน่ใจว่าย้อนสาเหตุแต่เจ้ายังเอาไปวิจัยบ่โรงงานในบ่มีหรอกก็มีแต่เขื่อนไฟฟ้า
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพงสาลีได้ลงเก็บตัวอย่างปลาตายและน้ำเพื่อไปกวดหาสาเหตุแต่ยังบ่มีการสรุปผลเทื่อเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพงสาลีก็ยังยั่งยืนอีกว่าเบื้องต้นบ่พบเห็นโรงงานใดๆที่เป็นอันตรายที่จะเหตุให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนหลายได้มีแต่เขื่อนไฟฟ้าน้ำอูซีที่ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าว
3: ถ้าก็มีบัญชีสาวป่านี่นะยันเขาเจ้าอยู่เขื่อนเท่านั้นเนาะเขาจะใส่อันยามีอย่างโบโฮแหละเนาะว่ามีโรงงานมีได้เขื่อนนี่แหละเขื่อนอยู่เหนือนี่ขึ้นเหมือ4กิโลเมตรเนาะเพิ่นใส่ยาอย่างอยู่เขื่อนนี่นะแต่ก่อนก็บ่เคยมีแบบนี้ใช่มั้ย
1: ป่าที่ตายในเขตเขื่อนไฟฟ้าน้ำอูซีส่วนหลายจะแม่นป่าปากหัวน้อยป่าปากหัวใหญ่ป่าโจกป่าอีไทป่าคอและกุ้งฟูขึ้นมาทึงหน้าเขื่อนเป็นจำนวนหลายภายหลังเกิดเหตุป่าตายจำนวนหลายห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองขวาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่างรีบด่วนเกี่ยวกับการห้ามบริโภคปลากุ้งหอยตามกล้องเขื่อนน้ำอูซีลงมาฮอดบ้านซบอัดเมืองขวาแขวงพงสาลีจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกจากทางการลาว
0: ก็เป็นงานดอกที่ว่าปลาอาจจะขาดออกซิเจนก็มีเนาะเพราะว่าเขื่อนน้ำมันบ่ไหลแบบปกติเนาะมีการปล่อยน้ำหมดจังได๋สารเคมีแดบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าแต่บ้านแต่หมู่บ้านที่น้ำป่าที่ป่าตายนั้นก็คงจะว่าไปหาเขื่อนประมาณ4กิโลเมตรเนาะแสดงว่าในระยะวางทาง4ลักนี่อาจจะมีบ่ใดบ่หนึ่งเฮ็ดให้ออกซิเจนในน้ำบ่พอเนาะเฮ็ดจังให้ปลาตายเนาะอ่ะนั่นมันข่าวมัศทานเนาะขณะนี้เวลาของเฮาก็ 7:50 มาฟังเพลงม่วนๆเนาะสําหรับฟังได้เลยบ่ลืมหินเฮิบของลุงชิดสายลุงเนาะมอบให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้

แม้แล้วขณะนี้เวลา 8:01 นาทีเนาะยินดีต้อนรับทางเข้าสู่ช่วงที่2ของเฮาเนาะ 8:05-9:00 ขณะนี้ข้าเจ้าเองครับเจ้าเองขอแจ้งข่าวบุญให้ท่านรับทราบผู้ที่พุทธบริษัทอยู่ใกล้หรือไกลทราบกันว่าวัดพญาแก้วเพิ่นได้จัดบุญเขาบัญชาขึ้น1ปางเนาะในวันที่19เดือน7เนาะเริ่มเวลา 9:00 ปิดต้นไปเนาะวันที่19และเพิ่นจะมีการสูดมนต์แรงเรื่องบันที่29เป็นต้นไปทุกๆแรงเนาะจะมีสูตรอิติวิโสอยู่ที่วัดพญาแก้วฉะนั้นไผ่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลก็เชิญไปร่วมกินทานน้ำกันเนาะเริ่มวันแต่9:00เป็นต้นไปของวันที่19ในการบุญเขาพรรษาและต้นแรงในวันที่29เป็นต้นไปเพิ่นจะเข้าสูตรอิติวิโสจนฮอดมื้อออกพรรษาเนาะ

เป็นเวลา3เดือนและอีกอย่างหนึ่งทางวัดป่าพุทธรวันของเฮากับจันมีการให้บุตรบรรษาเขาพระจาเชื่อเดียวกันเนาะในวันที่26เนาะหลังจากที่วัดพญาแก้วไปเฮ็ดแล้วฉะนั้นก็ชวนๆพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลให้ไปกินทานน้ำกันที่วัดป่าของเฮาเนาะเริ่มวันที่26ได้เวลาแต่เป็น9โมงเป็นต้นไปเนาะฉะนั้นก็เตรียมบุญทั้งสองปากเนาะบอกว่าไปอยู่ใกล้วันไหนเนาะชะตาวันไหนก็ไปบ้านเนาะฉะนั้นขอส่วนไปร่วมกินทานน้ำกันเนาะมาฟังเพลงมันมู้สิก่อนแล้วคอยฟังข่าวในช่วงต่อไปเชิญฟังได้เลยนั่งสองสี่ตามที่ขอมาเชิญฟังได้เลย

0: บไปแล้วเพลงปากแดงกันขี้ก้างเนาะขณะนี้เวลา 8:11 นาทีวันนี้มาฟังข่าวจากอ้ายพี่น้องลาวยังขาดแคลนแรงงานย้อนแรงงานส่วนใหญ่ไปเฮเวียอยู่ต่างประเทศเนาะฉะนั้นการสร้างซาบางอย่างก็ต้องการให้งานเนาะการบ่เพียงพอรับฟังได้เลยเนาะข่าวจาก RFP
1: ปัจจุบันลาวยังประสานกับปัญหาขาดแคลนแรงงานย้อนค่าแรงต่ำบ่สอดคล้องกับค่าของซีบขณะเดียวกันก็มีแรงงานจากประเทศเมียนมาบังกลาเทศอินเดียเข้ามาเฮ็ดเวียกในลาวเพิ่มขึ้นโดยส่วนหนึ่งเข้ามาแบบผิดกฎหมายหลายหัวหน่วยธุรกิจในลาวที่มีประมาณ 2,600 หัวหน่วยยังขาดแรงงานจำนวนหลายเช่นบริษัทเครื่องนุ่งแห่งหนึ่งอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยังต้องการคนงานอีกประมาณ 5,000 คนในขณะที่โรงงานมีคนงานเพียง 1,000 คนเท่านั้นขนาดที่ชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนึงได้กล่าวว่าสาเหตุที่แรงงานลาวบ่อยากเฮ็ดเวียกในประเทศย้อนว่าค่าแรงในลาวต่ำ
2: ค่าแรงมันบ่สมกับเงินมันน้อยแล้วนายจ้างก็อยากจ้างคือแล้ววันนี้คนมันว่าเบิ่งเหตุผลที่ข้างเคียงเนาะเออได้10,000ปลายเทียบไปประมาณ6-7ล้านมันจึงคุ้มอันนี้3-4ล้านมันก็บ่คุ้มอย่างงั้นก็ขั้นต่ำนะ
1: อิงตามสถิติของกระทรวงแรงงานไทยในปี2025ระบุว่ามีแรงงานลาวเฮ็ดเวียกอยู่ไทยประมาณ 320,000 คนในนั้นมีแรงงานผิดกฎหมายเกือบ 30,000 คนก่อนหน้านี้ในวันที่23หา24มิถุนา2026ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้รายงานต่อกองประชุมว่าลาวยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานผ่านมาจึงมีแรงงานจากบังกลาเทศเมียนมาและอินเดียเข้ามาเฮ็ดเวียกในลาวเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานลาวที่ขาดแคลนแต่ในปี2024ทางการกวดพบแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกในลาวแบบผิดกฎหมายประมาณ 10,700 คนในนี้ถูกกฎหมายประมาณ 5,100 คนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศยังบ่ทั่วถึงยังใดก็ตามท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชยังได้รายงานอีกว่าในปี2021หาปี2025ได้มีแรงงานจากหัวหน่วยธุรกิจเข้ากวดสุขภาพประมาณ 62,900 คนซึ่งถือว่าสัดส่วนยังน้อยหากเทียบกับจำนวนแรงงานทั่วประเทศ
0: แล้วกาพระเจ้าเองเดินทางไปลาวบางแล้วเดือน2เดือน3พี่น้องท่านมานั่นฮู้ซะว่าได้เห็นคนผิวดําก็แม่นพม่าเนาะแล้วก็บังกลาเทศแล้วก็อินเดียและส่วนหลายก็เห็นพวกผิวดําคือพวกอาหรับเนาะอาหรับแอฟริกานี่แหละแต่ว่าบ่เห็นครับแรงงานเขมรเนาะเพราะว่าแรงงานเขมรไผก็บ่เอาเนาะว่าหลังจากที่ประเทศไทยส่งแรงงานเขมรกลับไปประเทศแล้วทางลาวเฮาก็บ่ต้องการเพราะว่าแรงงานเขาเจ้าฮู้ซึ่งจะมีปัญหาเนาะถ้าเขามาแล้วฉะนั้นข้าเจ้าเองก็เห็นพวกผิวดําคือพวกแอฟริกาไม่เข้ามาได้จังไหนเนาะเพิ่นว่ามีแรงงานประมาณ10,000กว่าไป18คนนั้นในเวียงจันทน์เห็นเลาะตามแคมป์ทางกันก็บ่ว่าเขาจะมาได้จังไหนเนาะแต่ว่าบ่มีการกดกาบ่ทางที่ถ้าว่าเหตุการณ์ที่ไล่การก็ต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตสีสีสะท้อนแสงเนาะนี่ยางไล่เป็นมู่เป็นกลุ่มกางหูบัวเป็นแห่งการหรือบ่เนาะอ่ะนั่นเป็นข่าวว่าเสียทานเนาะกะมันมาฟังอีกทีนึงเนาะข่าวเรื่องสารคดีของเราของเราเนาะภาคที่6เนาะฉะนั้นเพื่อบริการเชียร์เรารับฟังได้เลย
3: สัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการยกทัพของเจ้าฟ้างุ่มจากประเทศเขมรเข้ามายังประเทศลาวย้อนความเก่งกล้าสามารถหอบด้านคือฮู้จักภูมิประเทศฮู้จักกำลังของศัตรูฮู้จักคนท้องถิ่นและฮู้จักกำลังของตนพระองค์จึงสามารถเข้าตีบนใดชนะบนเมื่อสนับแล้วกูบ่ได้ทำลายคุณบ่ได้ทำลายทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองบ่เหมือนกับการชนะสงครามของลูกหลานอ้ายลาวในยุคปัจจุบันและบ่เหมือนกับสงครามที่ต่างชาติมาลูกหลานลาวซึ่งเป็นการลูกหลานแบบพุ่นสะดมลาวลูกหลานของพระเจ้าฟ้างุ่มดังท่านจะได้รับฟังในขั้นต่อไปเมื่อพระเจ้าฟ้างุ่มยกพลโยธามาถึงเมืองกระบองคือเมืองสีขวดตะบองท่าแขกในปัจจุบันพญานันทเสนเจ้าเมืองกระบองเห็นท่าบ่ดีก็ได้ขึ้นสร้างลบหนีก่อนแต่กำลังของเจ้าฟ้างุ่มตามจับได้และสำเร็จโทษพระเจ้าฟ้างุ่มจึงได้ตั้งน้องชายของพญานันทเสนให้เป็นเจ้าเมืองแทน ข่าวการบุกโจมตีหวบหวมแผ่นดินลาวได้ยินไปถึงเมืองใดพญาเมืองนั่นก็ยอมมอบเมืองให้แต่โดยดีข่าวนี้ไปฮอดเมืองพวนเสียงขวงพญาเจ็ดเจืองเมืองพวนก็ได้ส่งสารมาขออ้อนน้อมดังข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าผู้ข้านี้หากเป็นหลานเป็นเหลนเสื้อแนวขุนบุรุมราษาธิราชเจ้าทั้งขุนล้อมาแต่โบหารดีลีดายเทื่อนี้พญาฝ้าจักไปภาพบ้านภาพเมืองใดก็ดีข้าจักแต่งริพ้นไปซวยไปเติมสู่แหงสู่ที่แลสมเด็จพระเจ้าฟ้างุมได้ทราบก็ทงพระปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งบัดนั้นพระเจ้าฟ้างุมทงตอบไปโดยย่อว่าพี่น้องเฮายังคิดถึงเฮาดังนั้นก็ชอบดีแลอันนี้แสดงให้เห็นว่าเสื้อสายพะวงขุนบุรุมขุนล้อยังเข้มข้นอยู่บ่จืดจางเป็นคติเตือนใจให้แก่ลูกหลานลาวผู้มีสายเลือดสืบมาจากขุนบุรุมเป็นอย่างดีคันทราบดังนั้นแล้วพระเจ้าฟ้างุมก็ตรัสสั่งให้พระเจ้าเจ้าเมืองพวนเกณฑ์กองทัพเข้าสมทบไปตีเอาหัวเมืองที่ติดกับสายแดนแก้วคืนมาได้3หัวเมืองในปีค.ศ. 1351คันพระเจ้าแผ่นดินแก้วทราบดังนั้นก็มีความย่านกลัวพระเดชานุภาพแต่งราชบรรณาการมาถวายพร้อมกับทรงทูตมาเจรจาแบ่งปันเขตแดนและแบ่งพลเมืองกันดังนี้1พลเมืองที่อยู่เฮือนมีห้านกวนมีเสาให้เป็นพลเมืองลาว2เขตแดนประเทศลาวนั่นให้นับแต่ต้นสั่น3งาไปถึงหน้าม่า3แควคือหน้าม่าที่แยกออกเป็น3แง่ในแขวงหัวพันที่ติดกับแดนแก้ว3ลักการแบ่งเขตแดนในภาคทั่วไปแต่เหนือถึงใต้ให้ถือเอาตามสันผู้น้ำแบ่งคือฝนตกน้ำไหลลงมาสู่ประเทศลาวบอนใดให้ถือเอาบอนนั่นเป็นเขตแดนลาวถ้าไหลลงไปทางเมืองแก้วบอนใดก็ให้บอนนั่นเป็นดินของแก้วหลังจากนั้นพระเจ้าฟ้างุมก็ยกพลขึ้นไปตีหัวเมืองต่างๆทางภาคเหนือคือเมืองแถนเมืองไซเมืองไลที่ติดกับสายแดนยูนานของประเทศจีนเมื่อหวบหวมหัวเมืองทั้งหมดในภาคเหนือได้9หัวเมืองและตั้งเจ้าเมืองให้ปกครองเมืองเหล่านั้นเฮียบห้อยแล้วพระองค์ก็ได้แต่งตั้งให้บาจินเป็นเจ้าเมืองขวาคือให้ปกครองดินแดนฝ่ายเหนือทั้งหมดแล้วก็ยกพลลงมาตีเมืองน้อยแต่ยังบ่ทันยกทัพเข้าตีเจ้าเมืองน้อยอ่อนยอมก่อนจึงได้แต่งตั้งเจ้าเมืองน้อยให้เป็นเจ้าเมืองกลางยาวจากนั้นก็ยกทัพลงมาถึงปากอูและตรัสสั่งให้ยึดทัพอยู่ในที่นั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์บ่อยากยกทัพเข้าฆ่าฟันลันแทงให้เสียเลือดเนื้อกับพระญาติวงศ์ฝ่ายเจ้าฟ้าคำเหียวผู้เป็นพระเจ้าอาวได้ทราบว่ากองทัพของพระเจ้าฟ้างุมตั้งที่มั่นอยู่ปากอูก็ได้ทรงพ้นหลบออกไปต่อสู้แต่ออกไปเถอใดก็ปราศัยเถอนั้นส่งออกไปถึง3ครั้งก็ปราศัยอย่างย่อยยับกลับคืนมาเจ้าฟ้าคำเหียวมีความละอายภัยฟ้าประสาก่อนจึงได้เสวยง่วนปุงพระสนตนเองพร้อมทั้งพระมเหสีเมื่อเจ้าฟ้าคำเหียวเสด็จสุรคตแล้วเสนาอามาตย์ก็ได้พร้อมกันออกไปเชิญเจ้าฟ้างุมเข้ามาเสวยราชสมบัติในนครเสียงทองเจ้าฟ้างุมเสวยราชในปีมะเสงจุลศักราช715ค.ศ. 1353เมื่อพระชนมายุได้37พรรษาเสนาอามาตย์ราชสมุนตรีได้ถวายพระนามว่าพญาฟ้าล่าธรณีศรีสัตนาคณาหุตหลังจากได้เสวยราชแล้วก็ได้จัดแจงการปกครองบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในนั้นได้แต่งให้ผู้ติดตามไปยังเมืองเขมรข้าวเมื่อพระองค์ถึงเนรเทศให้หับตำแหน่งที่สำคัญเส้นปูเลี้ยงให้เป็นเมืองแสนคือตำแหน่งมหาอุปราชดังนี้เป็นต้นส่วนพีเลี้ยงนางนมต่างๆนั้นก็ให้ดำรงตำแหน่งหองลงไปเป็นลำดับหลังจากเสวยราชได้1ปีคือในปีค.ศ. 1354พระองค์ก็ได้ยกริพ้นออกไปตีเมืองเสียงแสนและมอบให้พระนางแก้วกัญญาพระอัคคมเหสีสำเร็จราชการแทนพระองค์เฉพาะมื้อนี้เฮาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน สัปดาห์หน้าเขาจะนำเอาการออกทัพยับซึกของพระเจ้าฟ้างุมมหาราชมาเสนอทานและทานจะได้เห็นว่าคำว่าฟ้างุมหรือพญาลาธรณีพระองค์นี้จะมีพระปีศาสามารถเพียงใดสมกับพระเกียรติที่ประชาชนลาวยกย่องขึ้นเป็นมหาราชของลาวหรือบ่เชิญรอฟังต่อไปสบายดี

0: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: Walking to work.
2: Plus.
1: Flirting with the barista at that little cafe.
2: Plus.
1: A sandwich in the park at lunchtime.
2: Plus.
1: Walking to that meeting.
2: Plus.
1: Picking up the dry cleaning.
2: Plus.
1: Going for an afternoon jog.
2: Plus.
1: How many times will you be exposed to UV today? Know when to protect yourself. Visit myuv.com.au and download Cancer Council's SunSmart app. UV. It all adds up.
3: From around the world, this is
4: The Sounds of MacArthur, 100.3 FM.
5: แม้แล้วขณะนี้เวลา 8:30 พอดีเนาะอีกครึ่งชั่วโมงก็สิบ่เป็นแล้วเนาะอย่าลืมเนาะวันที่16เนาะ16เดือน7บัดที่วัดพญาแก้วเพิ่นมีการเข้าพรรษาเนาะเริ่มจากเนื่องจาก 9:00 นเป็นต้นไปเนาะเพิ่นหลังจากนั้นเพิ่นจะมีการไว้อดีบิโซทุกๆแรงเริ่มจาก19ไปเนาะวันที่19ไปกินฮอด3เดือนนี่การที่ว่าสุดมนแรงเนาะเพิ่นเลยหน่อยเนาะแต่ว่าจะเข้าพรรษาวันที่16นี้ที่19เนาะที่19ขอโทษที่19โชว์วันที่26นั้นเป็นวัดป่าพุทธารามของเฮาเนาะมันจะมีการตั้งบาตรรับพรจากสิ่งต่างๆขับพรรษาเนาะฉะนั้นก็เตรียมไปกินทานน้ำกันเนาะนั่นก็อยู่ที่วัดป่าใกล้บันไดไปบ้านหันเนาะอ่ะวันนี้มาฟังข่าวจาก RFP เนาะผลกวนนำเบื้องต้นอยู่ที่เมืองเฟืองมังมื่นเนาะเห็นไห้น้ำมีผิดเนาะฉะนั้นการกินดื่มก็ควรระวังเนาะเราฟังได้เลยเนาะข่าวจาก RFP
6: ผ่านมา24มื้อแล้วยังบ่มีการสรุปสาเหตุแท้จริงกรณีมีคนเสียชีวิต2คนเมื่อวันที่3มิถุนายน2026ย้อนดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มแสงสะอาดบ้านน้ำแพทย์เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ล่าสุดศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้กวดพิสูจน์น้ำดื่มจากตุ๊กน้ำดื่มดังกล่าวและน้ำดื่มจากโรงงานแล้วยังบ่พบสารพิษหรือสารอันตรายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตปัจจุบันยังต้องรอท่าผลการตรวจพิสูจน์จากห้องวิทยาศาสตร์และการชันสูตรศพเพิ่มเติมว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการดื่มน้ำโดยกงหรือมีปัจจัยอื่นร่วมนำ
7: ปัจจุบันนี้ผลตรวจก็ถือว่าออกมาแล้วแต่ว่าพวกเขามีการตรวจยืนยันของหลายห้องแล้วน้ำแท้มันก็บ่ตายแล้วไปเขาไปตรวจมันก็บ่ตายมันก็บ่เป็นหยังเพราะมันน้ำกระจายออกไปมันก็เป็นร้อย200ตุกเนาะแต่มันก็มีเปลี่ยนมันก็ไปตายตรงนั้นแล้วมันก็เป็นสาเหตุของมัน
6: ทางด้านเจ้าของโรงงานน้ำดื่มแสงสะอาดก็ได้ยั่งยืนกับเอเชียเสรีว่าโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจครอบครัวหาก็เปิดได้ประมาณปีปลายบ่มีพนักงานรับจ้างทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยตัวเองมั่นใจในความสะอาดและมาตรฐานเพราะที่ผ่านมาลูกค้าในพื้นที่ก็สั่งน้ำดื่มจากโรงงานนับมื้อนับเพิ่มขึ้นบ่ได้เกิดกรณีเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มน้ำ
8: เขาก็มีแต่มากดมาบึ้งแล้วก็มาเอาน้ำไปแต่ว่าเขายังบ่ทันอันมีผลการวิจัยน้ำเทื่อเนาะยังบ่ทันได้สรุปว่าเออยาพิษมันเป็นยาหยังแล้วก็มันน่าจะใช้เกิดจากหยังเฮาก็เฮ็ดเองเฮาก็ล้างเองเฮาบ่ได้มีพนักงานเฮาล้างเองหมดทุกอย่างแล้วเฮาก็กวดเสร็จหมดทุกอย่างเฮาก็มั่นใจว่าความสะอาดของเฮาก็มีเพียงพออยู่แล้ว
6: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปกสแขวงเวียงจันทน์ก็ได้กักโตท้าววีระศิลป์โคตรหนอกคําและท้าวสันติโคตรหนอกคําเจ้าของโรงงานน้ําดื่มและกําลังสุ่มใส่การสืบสวนสอบสวนซอกหาข้อมูลหลักฐานการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: นั่นเป็นการที่ว่า โรงงานตั้งขึ้นมาโดยเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะกับว่าถูกต้องหรือบ่การกันน้ําหรือว่าเอาน้ําขึ้นมาตองนี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เมืองลาวเฮาบริษัทน้ํามีหลายบริษัทแท้ๆบ่ว่าจะเป็นบริษัทของเบียร์ลาวบ่นั่นก็เข้ามาตรฐานอยู่แล้วปลาโลมาบ่ดอกแสงสีอันแล้วแต่ที่ใส่ซื้อเนาะแต่ว่าขึ้นมาในแผ่นตั้งมาส่วนรายก็เอาน้ําบาดาลขึ้นมาทํามาต้มอย่างว่าใครแดหรือว่าคุณน้ำสั่งมาให้จะทักตุกเลยก็ง่ายเกินไปเนาะฉะนั้นก็ควรระมัดระวังในการเฮ็ดนะเพราะว่าการบริโภคนี่เฮ็ดให้ชีวิตทันทีเนาะอ่ะนั่งข่าวมาเสียทานมาฟังเพลงมวนๆเนาะเจอฟังได้เลย

0: จบไปแล้วเพลงสวดมนต์แห่งงานของคณะนี้8โมง47นาทีอันมาให้ทานรับฟังข่าวสุดท้ายจากห้องส่งของเนาะการจับสแกมเมอร์300คนนั้นมีการจับกลุ่มแตกสะนำมือไปบัวติดแต่ไปใส่นอนฉะนั้นการมีความวุ่นวายอยู่เพราะว่ามันจะมีเครือข่ายของเจ้าเองเนาะหลังจากที่จับไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จับอะไรก็คงว่าต้องไปโฮมกันบ่ได้บ่นึงอีกทีนึงเนาะฉะนั้นบ่เป็นการเสียเวลารับฟังได้เลยข่าวสุดท้ายของเฮาเนาะ
1: เมื่ออยู่แขวงเสกองนี้การจับกลุ่มแตกสะปานเพิ่งแตกครั้งในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้วางแผนจะจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ประมาณ300คนอยู่แขวงเสกองแต่ว่าคราวนี้ได้หัวไหลไปถึงแก๊งสแกมเมอร์ฉะนั้นกลุ่มดังกล่าวจึงพากันลบหนีออกจากแขวงเสกองไปแขวงใกล้เคียงบ่ว่าจะเป็นแขวงอัตปือแขวงสารวันแขวงจำปาสักหรือบางจำนวนคนหนีขึ้นมานครหลวงเวียงจันทน์กรณีที่แก๊งสแกมเมอร์ไปตั้งศูนย์บัญชาการย่อยอยู่แขวงเสกองก็ย้อนว่ามีเจ้าหน้าที่แขวงเสกองบางท่านให้บอนคำนับผักเซาให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวและได้รับผลประโยชน์จากแก๊งดังกล่าวการจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ประเทศลาวเป็นไปอย่างต่อเนื่องย้อนว่ารัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมจับกลุ่มด้วยตนเองและมีข่าวว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ถูกจับกลุ่มแล้วหลายพันคนมาถึงปัจจุบัน
0: นั่นมีข่าวการจับกลุ่มอยู่แข่งเซกอง300คนแต่ครั้งเพิ่งว่าฉันได้พูดว่าและอีกหนึ่งการฝากสแกมเมอร์อยู่ที่ปอยเป็ดหรือประเทศคาเมียนั้นก็หัวปิดตายตัวเนาะก็บ่มีการเคลื่อนไหวแต่ก็บ่ฮู้ว่าจะเคลื่อนไหวได้หรือบ่เพราะว่าเป็นกว้างขวางเพราะทุนจีนอยู่ที่ประเทศเขมรนั้นจะหลายขึ้นเนาะหลังจากที่บ่มีการเคลื่อนไหวระหว่างสายแดนไทยกับเขมรแล้วก็บ่ฮู้ว่าเขมรพวกเป็นสแกมเมอร์ก็บางทีก็ถือคณะคนส่งงานไปทางอื่นเนาะก็บ่ฮู้ว่าสิลักลอบเข้ามาได้หรือบ่เข้ามาอยู่ลาวเนาะบางทีอาจจะมาในน้ำหนักท่องเที่ยวเนาะนั่นเป็นข่าวสุดท้ายนำมาเสนอท่านรับฟังเนาะ
2: The Sounds of MacArthur, 100.3 FM, local radio for Sydney South West.
3: Serving Sydney South West, The Sounds of MacArthur.

ในรอบครั้งนี้เวลาของเขา 8:53 ทีข้าพเจ้าเองจะปล่อยเพลงสุดท้ายท่านรับฟังเนาะถ้าเพลงนี้จบไปแล้วข้าพเจ้าเองขอกล่าวคำว่าสบายดีพบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดี

ท่านผู้ฟังที่เคารพน่าเสียดายมาฮอดนี้เวลารายการของพวกเราได้หมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย